0: ครับ
1: เห็นสวยๆอย่างนี้นะเช็คเลยดีกว่าพี่ทรายยูส
2: ไกร์วิทยาลัยฟังความที่ไหนฟังไม่รู้เร
3: ื่องแล้วบินเรียนเช่นไหนเส้นนั้นเส้นสิบปี it's gonna be westbound